0: mam to mang ngoi lang git kal ma wi di ta gop wi ver pa tho dim ka cha văn hóa an kul ha bu kha mong to trong to quat ha doi wi ver văn hóa ching ching to quat pang pơm chang to mang ngoi to bok di pa trong yak to lep ra to bu wi ver văn hóa ching ching ra a tok thu yok an kon pa lei to gop a tok te yung pơm chang to mang ngoi a tok sa dung
1: เกจีกุกรองแซมตรองปังจางประกางไฟล่างแซมตรองสาไลลำกุยบาร์ชนำบาร์โปปัจจิโตรจารโคปามืดเปิมจางตรองตรองรองยุงกองเงยกระจุงปังโยกกำสะเดวะเจชินจิงงามแหกตาโยกกำเจนตลิกเปิมจางปจิงวะเจปะเรียงติหลักจินต้นในรองเดลอยเราจะโตรฮับโปตะก่อนเรียวอันนี้จางเดบเบิมตะปอกอตินตะเล็กปอมจางเลือตรองหลังซ้ายวะวางตะกมตะรุอนิมตรองมืดปะจิงตะกจุงรองเสียมตรองเกี่ยฮะดอยเปิมจางแล้วนอกปะเนาะทิมอนิมตรองไฟลังตรองปะเติมปรุงฮะดอยลำปะเนาะก่อนอตริกรองปะเนาะคือถอดดึงนอตะยุงตะรองจางปังริมคูตะปูลกุตรุวะปะจิงไว้เวรปังหลังซ้ายฮะดอยเปิมจางฮะดอยนอกทิมตะริงเลือจาร์ต้นปรางตะกัดฮะดอยตะรุแตงกวางทิมตรองจางลุยเปิมเกี่ยตรองกลองตะลิกกินเปิมจางดึงนอกอมตะรุทิมตรองจางปะจิงนิเกตเบสเซียมตรองกอมตะวันหำเปิมตะมัมเปิมตะลิกตะมัมกุ้งไทยเละตะลิกกินเปิมจางทิมนำกะเมะเปิมปนันซาเซียมตรองปังผ่องวิสิงฮะดอยนอตะกจุงเปิมจางปะยินลังรอยกระตึงปังต่างกันเบิ่มจิปรังอตินตะยุงเปิ่มจังพระปัญญาลังเดจินีต่างกันเบิ่มจิปรังบดเริง
2: หอยดองยันยันจาร์นาตะลิกงิกวิสุปัญญมอยสนำบาร์โบปัญญเตาก็จะจริงสักตะกุมเจนโนบาหิมสาหอยอันปังไงยายกบาหิมสาหอยกติบดจาร์เกี่ยนาปังไงเปิ่มเกี่ยดันนาอันนี้นาคอนเพลย์วิบันจาร์ยาไลฟังยายกบาหิมสาหอยกติลำดิมคุลดิมอุ่นนำตันนู้อุ่นนำเจตันนู้ปังไงอะไรบดดิมซาบอลดาวสิปังไงก่อนกงดิมปังไงนายเดจินโนบอตอแดงก็จะอุ่นนำตันนู้บดเริงปลิปลาปังเจนตะกุมปังไงยายกบาหิมสาหอยรัดกติดีติดดักตะกุมเกือเกือเร่งเจนโนบริมเคยเกี่ยวกับจัดอุ่นน้ำตะนุตริงปลิปลาย่อจิงผู้กับจัดเกี่ยวริมบางจัลเริ่มนักคุลอุ่นน้ำตะนุอุ่นน้ำเจตะนุปังปังไงอะไรบันซาบอลดักละสิเดตะกุมกุจุงเหรอบันเป็นยักษ์ละเคร่งเย็นนบปังไงก่อนโกงเดตะกุมบาดยักษ์ละเคร่งริมนับปังไงในเดเย็นนบเปลวกับจัดอุ่นน้ำตะนุเริ่มปลิปลาเดตะกุมมันยักษ์ละเคร่งมะกลอยเริ่มตะดองมันปังไงดึงเนาะดังเลคุณปงไงเดียวยักพาราโกเดียวยักเจียนตะกุมกระยุงล้อดังนอสดังเลยัวอันปงไงยักบาฮิมกติบตริงเจียนเปิมจังได้เจียนดังตริงสดังเกี่ยวปะยาวกับเจียนเดตเล็กงี้ควิดเดซิดดังนารพันไข่ดำตัวดินาราเป็นยึดมุ่งไข่ยึดบาสนำบาปอบจิตงามตะดองริมลับอาร์ดิบุเลิมงี้ควิดเนาะได้มิงเฮเมตดังฮัตตาตะปรีลีตะดองเปิมจังโกเกี่ยริมลับอาร์ดังนารบาลเจปอนไขปันตรุหอนารดำไขดำฮอกซิงเลือกจุดบาร์ลำจารยลายเปิมเกี่ยกีสเกิดนำทีกีทีต้นหงีบตรงหอกโฝทองสนำบาร์โปบาลจิตโตฮอตเตยนอดีมจึงตรงหอกโฝทองตะยุงไปเย็นลังตะกุมปังไปเย็นลังตะดองรอยตะกุมปังไงนำทีปังเกดังลาปาร์ตรอกเบฟเวลังเสดงเลยยัวเกี่ยอันนี้เวลังปะทอปังพรำเปิมจังกีสเกิดนำทีสนำเอาลิตาลิกเปิมจังหนึ่งเจ็บลมจารดีมจึงพรำปังอันนี้ปะทอลิงแรงรอยตะบุอันหอกสิงดึงรุ่ยดึงรีมมังรอยตะบุคือสะกิดปะลองหลังลำกับไม้ยอดีดึงนอหรือหอกสิงลำจิตบาร์บัดลูกสะดึงตรีให้เม็ดมิงเปิมเกี่ยกิสะกิดปังตรีมตะจองเกิดเก่าไทยเละรอยยกมนทีปังรอยตะบุตะจองรอยกะติตรีเฮเปิมหาตอยบุบุญบิเออเปิมตะลักตะดองเกกะกลยอตะดองฮามิดมิงอันนี้จางเตะดักกิธีสนำเอาดีปะกระอัตกุจุงลอบาดมังประเตงกะดอลกีดังปิงงามระโปปังไงนำทีกิสะกึดทีบัดวะเยสิ้นจิตอันนี้เฮทีจะปลอมจารอุกซิละเปิมเกดังลับอาตะดองเรือยอกมนทีกุ้งดีหอกสิงรอยตะบุบัดอันนี้รอยตะบุเรือยอกได้หอกอัดอลกีกิสะกึดดีดังหอกสิงประมาตะนุปังไทยกูจะเป็นยินลังมูลพรำตรอบเล็บปังตะดองเปิมจังพรำวะที
1: เออ con ple pa da pul lep ni sa tang ba che bar ha bo met vuong bat tring tang le thong nan trung thi phuong bing dik cha cha lai bok ten ming tam ta pok ta lik ta trong nguoy ta mang lang pa gang la long pom chang ke trong hu ko trong kit ka dang tring pa gar no long sam bo chinh ming anan pa gang long kit de ke cha ka chung sama athe pa yan pu ching duing va kom pa gang va

ตรองรอตบัวเนื้อปนารดึงบ่าวประเจียวปตารูปซาไลปิงปิเตอร์บดโอปนัยกรเปลยปังดาปูลลอยจุกวัลโกมึงประกาศตบกรเปลยปังดาปูลลำมังระรอยดึงรองตึง